0: kamung tai Directorate of Environment and Climate Change re la pa pitong e kamung khau tai Govindas Kunthausam Karam Shyam Sapam Kunjakishore Principal Secretary Forest Arun Kumar Sinha Khani T Braju Kumar Kanyu Ningong Lokane Asai tong kamung lai kareng nai na Principal Chief Conservator of Forest Khani Head of Forest Force Anurag Baspai re ek pet mark naam 3.0 campaign akha sports authority of india northeast regional center tagel park khau khau tholokane kamung khotai apccf surai fi washum ccf kethaulu thai mai kani ccf rk amarjit kanhuni tingbon dingke lokane First Climate Communicator Award 2026, All India Radio in Falstaff, Ketrimium, Chitrabanu, Ri Lakanthe, Green Entrepreneur Award Ri, Dr. Thangjam, W. Chairman, Babina Healthcare and Hospital Ri Lakane, Angan Singh, Kaipau, Ketrimium, Surjit Singh, Khani, Dr. Kamai, Biju, Founder Green Club Sangai Pro Kanai Tarui Appreciation Award Tilokane Khani Dr. Khangembam Samungau Khang Lifetime Achievement Environment Award 2026 Tilokante Prime Minister Po Narendra Modi Asai Surat Gujarat Khau Tatlana Multiple Development Project Sang Power Khani Industrial Sectors Tong Nengka Kror Phai Sabu Tong Project Asai Launch Lopuni. Pop Modi Ri Rai Mekhau Hazira Khau Tatlana Asai Klan Public Meeting Akhat Khau Lasa Mokpi Ma Khau Atau Sintau Bamai Industrial Khani Infrastructure Project Goi Tai Zabgo Lopuni. Katang Tingjin Khau Prime Minister Ri Daman Khau Tatlana Neka Kror Singhai Pasku Rexnai Bu Tong Project Asak Ri Katan Pulopni Kasagri, Kasem Taukang Tauling Nikelopunye. Union Home Minister Amit Shah, NEC Plenary Session, Kazak Lokumaitang, Tripura Khao, Zhang Nai Sang Tai Kang Suna, Banzanai Pinong Tai Tatkante. Home Minister Ri Tripura, Sundari Temple, Udaipur Khao, Asai Tatana Rakrum Lopuni. Kamairi, Five Star Task, Puspa Banda, Palace Hotel Agartala Khau Lakpa Mai Mung Khau Ni Kazao Lopuni. Katanka Home Minister Rui Lanka Mura Border Outpost Khau Talana BSF Personnel Nunta Kachuk Nam Lopuni E. Pauk Sha Rui BSF Headquarter Salbagan Khau Lakpa Ni Mai Kakhan Kao Mai Meeting Khau Bampi La Lopuni. Kamung Khau Tai Chief Minister Khani Bai Mai Senior Officials Ajuk Ni Gong Lopuni E. Sam Mai Dakuri Ngan Lopthe. Katang khonai bamte asai world environment day le kreng nai na joel gang mai range forest officer tamen long le akai tong mai kindu zulunga meri pri rasam mai nulo de kho
1: asai akashvani infal kabui ro mi tong program kho joel gang mai range forest officer tamen long ta World Environment Day le kareng nai mai lam khaw lat lam asa gra law khan sa lodna kagan rai palaw mi khan thatun ku the kuma asai kum tong World Environment Day le kareng nai mai lam khaw hai tabui tong ladun bang kho asai kum hai ta kai bo khani World Environment Day ting kum pom observe suna ba mi tong ka thok ha ozarina sa lo potho
2: thon ku the World Environment Day hai jun tare pungu ting kum pom una ta kai na ba mi tong mi tong el wal environment day tong lam ko sai tha tabui kan ko ka ho ko tong so tabui thia ko ka ho ko tong so to me ka tin na kam sa lo re ko 1972 kum sing khat pa skill re sa nai na ka mai jun pongo ka stockholm to na ka me kai dai sweden ka conference ka ka mi he decision la lo ko me tong e country phakhat re dai na ka thum re ro wang ka re na mi tong wal environment day tong lam ko ai กับเพียรเรานะ observe สุขของสโลกันในตรงแท้ก็มีตรงไหนแม้นประกอบเซตตัววิจุติที่โตมันใช้ไว้เขา awareness ไงตีนันในมูเท่าของ environment กันเราของ protection สุขของมีเห็นแม้นไอเดียทีมสุนทรเขากันในตรงไหนมีแต่ให้ support สโลกันมีไว้เลยนะ non governmental organization NGO ตัวสถาบันมีว่าgovernment ba mage ko me ke to government tan kha na sarai form chuma me wei re chalo kane businessman goi ba ani government to entities committee representative from united nation anyway you know environment tong lam ko important ti ni di the ta na this is hada lo ka me to ngai kuma india ni member kha re ta na om chalo ni bitong ngai kuma asai kum re na united nation environment program UNEP in a late zona Azerbaijan to be in a host country supone Baku Azerbaijan no capital Baku kawai kamong he kai bam sna ta kai pani the go ma sai kom tong team re na to inspired by nature for climate for future kom sai kom the nature na new ta ti na kalwan thau lo mai kom the climate sa me to ani to สร้างไม่สู้ไม่ให้แต่ให้นี่เลยกลายเป็นแต่ผมใช
1: ้
2: นี่ไว้เหตุผลส่วนตัวแต่อันนี้ไว้หลงวัวตัวนี้มีตัวหูด่วนครับฟิวเจอร์ครับตัวนักขันนี่มีตัวตันดุนบางเขาใส่กลุ่มไปก็มาวอลเลนไบร์เมนตะเดย์เหตุใดคนนี้แท้กันนิวรินากระลำทุ่งนักเพียรนี่มีอะไรกรีนโกรดผมใช้ก็มา renewable energy สร้างไปตัวใส่ปิวนะว่ามี energy ไว้หายติวตาเมืองขังคันนี้ติวนายเมืองขังคันนี้driving global climate action ก็มา climate ตรงตาหอยปานาบอมมีตรง condition ก่วยท้าย action ตาใจนี่มีตรงตัวก่วยขอคุณนะกระเพียนปุ่นี
1: ้
2: มีลำกิจตัววิจารณ์ของโจติที่ตาเอ temperature กันดิบอมกระทุยก็สร้างกูนะบอมแท้อะไรเลี้ยงไปขันแท้กันไหนไปก็ extreme weatherextreme weather สามีลุ่มเหมือนกันลุ่มเฮียนสู้เหมือนกันสู้เฮียนlimitation แต่เฮียนแท้ไอ้กันไหนมีป่วยแท้กระทุ่มเหมือนคนเลยนะ good area ส่วนนายบ้างไหม glacial area ว่าเห็นนุ่งใจกำแท
1: ้
2: กุมที่มีตัวมีตรงป่วยกระทุ่มโอ้ยเบสส่วนนะเสกุมหายแล้วมาดิบด่วนมีตัวAzerbaijan บากูใครได้เขาวอลเลนไบร์เมนเดย์ตัวทิมบังเขากุมตะไกรคนนี้แท
1: ้
2: อันนี้อยู่ในส่วนเราหนูไม่ต้องไปโซ่ตัวไหนนี่ก็ชัดตอนเราเนี้ย
1: อ
2: ันนี้อยู่ในส่วนเราหนูมีให้มาใช้การสุนาอันนี้อินเดียเขาลงนะก็มองไอ้ที่ท่อมาที่ปุ๊บเขาลงนะต้องไปสนุกโซ่ตัวที่ท่ออันนี้อยู่ในทิ้งบางลิงหนูเว้ยก็มองไอ้ที่ท่อแพนเนลดิสคัสชันตัวว่าไหมอันนี้ว่าใช่ไหมมีตรงลำกล้าหรือเปล่าไม่นี่วอลเลนไบร์เมนเดย์ตรงปาร์คขัดเทคุ้มสารเราเนี้ยมาอันนี้ตรงลงบ้านไม่บ้านเขาท่านทิ้งข้างอันนี้ตาหรือเปล่ามีให้เนี้ยปาร์ฟวอลเลนไบร์เมนเดย์เทคุ้มสารเราเนี้ยก็มา historical banks อาจจะที่ตัวอินเดียคนนี้ world environment day ต้องโฮสไอ้สุริยันปัตย์โลกันแท้1975ก็จันดีการ์ก็สุลากันเนี่ย1977เดลีก็สุลากันเนี่ย2011และ2018ก็เทนี่เดลีก็คงมาสุลามวยกันเนี่ยก็มาตาวเฮ world environment day ต้องกล้ามีตัววิชาตัวที่ตัวทิ้งกลุ่มทิ้งกลุ่มเขาจะเกณฑ์อะไรที่ยังไม่ environment related issue ไว้ฮะWorld Environment Day ko kai bang kha khat ko law la na topic la pa na discuss ko mi to ngai ani India ko ta ka me 2018 ko su ka ni ga ka beating plastic pollution ta ni plastic to pollution de ko na te ka so ni so to na handle so ni so to me law ko ga in India ta ka la ka me di thai ko ma asai ko me na India to ko ni

0: ไปสยามนะทำไมว่ากันสยามนะปิกชันกันเลยไปคุย
1: ใช
0: เส
1: ่
0: ียไอ้เงินรวยเลย
1: อืม
0: ไอ้ยิ่งมึงโชคดีรวยเลย
1: ใช่
0: ไอ้พวกว่ากันสินะบ้านตาละมีนะ civic responsibility เสียไอ้คุยข้างนะอูนะอูนะตัวไปยานะยานะดุมนาไทยเลยจัดเลยไอ้บ่ except ไอ้กุมบ่าวานะตากันนะมาดูกิเซนส์ไปเฮลาปะ
1: ใช
0: ่ but ไอ้ดุมบ่เลยแต่ว่ามาทำไอ้คุยนะจำจำบ่ามาทำแต่เด็กคุยเสียแต่ดุมไปว่ากันลงที่ปุ๊กนั่นละก็คุณนายสิ่งที่พับมาตรงสิ่งคุยให้บ่ามาทำแต่ดีมีสิทธิ์ทอลก็เหตุว่าเลยไอ้ตาเลย participation เสียว่าเลยไอ้ตาเลยอันนั้นมาสิทธิ์ทอลก็เหตุตาเด็กคุยดาคุยกิไลชูดูดกิลากระโดว่ากันเนาะไลชูดูนะยามนั้นเลยละกันแต่ไอ้นะไอ้หนุ่มชิบะขัดตานัตนะไอ้กิมุ่งหนุ่มชิบะขัดตานัตนะไอ้กิเรื่องไอ้หนุ่มชิบะขัดตานัตนะไอ้กิคุณนายดูสิว่าหนุ่มชิบะขัดตานัตนะไอ้กิผู้รับตัวหนุ่มชิบะขัดตานัตนะไอ้กิเรื่องบางตัวหนุ่มชิบะกิว่าขั้วก็เห็นไอ้คนไอ้ตาล belongingness ไอ้กิ social responsibility social consciousness อาศัยไอ้คนกิมารักตาไอ้น้าสิงสิงมารักตาไอ้มีปากตักนั้นช่วงไหนเลยที่ไอ้บริเนติกว่าแต่มาดูกันไม่ยาวแต่บ้านยามบ้าให้นักคนนะขั้วเลยไอ้ตาเลยก็มาสิ่งกิCivic responsibility and this is a dialogue ki wakhalon ji pusla ke hai tara ke dekhoi we have to be very close to the spirituality as well
1: hai
0: spirituality ki we concept la ka de koi humanity ki wakhan ji jela ka da adu ki social responsibility civic responsibility and then gaini unity brotherhood peace sigi wakhan ji la ka da bana
1: hai
0: ya mun na ye ka da nature ki we ba spirituality ki we ba even scientific ki we ba koi hab se la ka da ko madu ki consciousness ama ai koi da pokla ka da sum ba gi wakhan se mang tharakani ne khali ai masai da example am tang lojaram ge swai gi matang da ne koi yum lo na na le I'm not peaceful in Mizoram. I want to take this example. Makoy desigi sense responsibility, brotherhood, adugi leiban saigi dialogue, and interaction. I even yamaro tarega. Interaction leitam di kada di chakum ni dino. Kamai hing mina dino. Sigi example sa ikut Mizoram da yam panana uvra na koy kalle.
1: Yamu ngaje usa. Ojagi chilevo matum kaya amu pukai thupira ngasi. Akasvani Infalgi studio dalengsen virakto na ngahe wari batai sana bagi tanjapi biva. Ojabu Akasvani Infalgi mai kete gi. Ani ngai litra thaga chali.
0: Ayna so Akasvani biva muka na sugumba tanjama pibi bida magta amkai litna tawi man kan bu chali.
2: Haujik tawi kre naharol gi khonjol thoram. Ngasi gi thoram da wari watai gi kala thoram asida. Naha Singh na communication skills karam na hengat na baho na gani hai bahiram asida. Kishore Chandra Wangkhem cha communication and soft skill trainer Maidingu Institute of Aviation and Hospitality ga unaduna wari watai saba. Unaduna wari sanabi khiba Salim Phusam. Thauram asi tahan jakhiba galoina na ngasi gi oinadi naharol gi khonjol thauram sanduk chaba matang asida loishin jari. Thauram tabiram ni bapumna magpo adom gi marup sagol sem chinkhe le mana amukka hanna kurum jari.